96.2 Radyo Eksen. If I lose you, the huh, the huh, the huh, mmm. If I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I, if I